0: 19แค่นี้ครับพี่สักช่วงนี้Phantom Boy Victor 5541, Phantom Boy Victor 5541.
1: Good.